สวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งพ่อแม่อยู่ทางบ้านอยู่ทางเฮือนหรือว่ากำลังขับรถขับลังเนาะทั่วโลกก็แม่นฟังวิทยุภาษาเฮาเด้อมื้อนี้วิทยุอามออกอากาศสดๆมันเมย์วันที่10ปี2026เนาะเริ่มแต่10โมง51โมงเช้าเด้อเนี่ย Happy Mother's Day Happy Mother's Day ขอหน่อยทุกท่านเด้ออยู่ใกล้อยู่ไกลสวัสดีสวัสดีโทษเด้อเพราะว่าอ่านบ่ได้เรียกไลน์เรียกแล้วมันค่าเรียกมัน busy too busy this morning people Mother's Day มีน้องสาวทางหลังจะแล้วพบกันขอหน่อยจะพบกันเรียนเนี่ยกับเร่ๆเนี่ยเพิ่นมาเด้อแล้วเพิ่นให้แนะนําอันนี้ขอหน่อยสิอ่านให้เข้ารายการจะอ่านอ่านไวๆก็ได้เพราะว่าเฮาเอาเวลาให้น้องอธิบายสำคัญอยู่นำกันเด้อขน่อยมาอยู่นำกันฟังแล้วก็มีหยังก็ติดต่อน้องเฮามาเด้อเพราะว่าวิทยุภาคภาษาลาวจะเชิญน้องเฮามาตลอดเว้าเรื่องเป็นประโยชน์แก่ทุกคนเด้อขน่อยเด้อแปลว่าอันนี้มันบ่แม่นความรู้กันแม่นเนาะน้องเฮามาแชร์ให้อันนี้ขอบใจน้องหลายๆขอบใจจ้าน้อยจ้าน้อยพบกันกับน้องโซขน่อยเนาะอันอีกอย่างนึงเนาะตั้งหน้าของว่าเราชนตัวขน่อยก็ขอขอบใจหลายๆที่ว่าได้ไปร่วมงานบุญมีหยัง celebrate เรา New Year again I think it would be the last one this time last night ไป Kitchener ฝนตกแห้งๆขับรถคันโบอีลิต้าไปเห็นหุ่งเหม็นไปบ่ได้เลยอยู่ไฮเวย์อีก Everybody just so slow เลยพี่ลึกฝนตกแต่ไปฮอดหันก็มีฝนคนเต็มไปด้วยความอบอุ่นขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆอาหารหวานข้าวดนตรีลูกหลานเฮาว้าวนางสังขารมีแต่ผู้งามๆนะฮักแต่ละคนแต่ละคนโอเคเด้อขน่อยเด้อเบิ่งมีขน่อยจังสิอ่านก่อนเพราะว่าอันนี้ it's done already right so this one ยัง long time อยู่ขน่อยจะอ่านตัวนี้ซะของวัดลาวอันวัดลาว Toronto next week มันจะมีการอันทําบุญตักบาทเด้ออันนี้แมนบุญวิสาขบูชาขอเชิญทุกฐานขน่อยเด้อเดือน6เพ็งเป็นวันมหาสัจจันทร์สำคัญของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้า1เป็นวันประสูติวันเกิดผลเด้อแล้วก็2เป็นวันตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณและก็วันเป็นวันแสดงธรรมจักรการประวัติสูตรโพธิ์เป็นจวัคคีทั้ง5แล้วก็เป็นวันเสด็จขน่อยดับขันเข้าปรินิพพานว้าวแปลว่าวันวิสาขบูชาหลายเนียวสําหรับเพิ่นอันนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูกตกตัญญูกตเวทีเนาะต่อพระองค์ในวันวิสาขบูชานี้พวกข้าทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นเข้ากับภายนอกมีคณะกรรมการอุปถัมภ์บาทพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวติเฒ่าแก่หญิงชายบ่าวสาวหนุ่มน้อยนงรามทุกทนาเด้อได้พร้อมจิตใจกันทําบุญวิสาขบูชาขึ้นเด้อขน่อยเด้อเพื่อความอำนวยความสะดวกให้อันชาวพุทธทุกๆคนได้หับทําบุญกินทานและก็ตามเหตุของประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นพระบุรุษของพวกเฮาเคยเหตุมาแต่บราณการเด้อขน่อยเด้อโซจักรเมนวันอาทิตย์เด้ออย่าลืมไปแถววันอาทิตย์วันที่17พฤษภาแปลว่าเดือนลาวเดือนเมย์วันที่17ปี2026อยู่ที่ชุติบอลเก่าขน่อยอันสกูจิมซิงเกิล30กอสเฟิร์ด9:30เต้าโฮมพุทธบริษัทอยู่ที่สถานที่ทําบุญเวลา10:00เริ่มพิธีทางศาสนาด้วยการไหว้พระหับศีลใส่บาตร และถวายเครื่องเทศน์ต่างๆให้แด่พระภิกขุสงฆ์เวลา 11:00 ถวายพระอาหารแด่พระสงฆ์หลังจากนั้นก็ฟังธรรมเทศนาและก็เวียนเทียนเวลา 12:00 เที่ยงเด้อเชิญห่วมหับประทานอาหารสามัคคีด้วยขน่อยเด้อเวียนเทียนโซจึงขอเชิญชวนพุทธบริษัทผู้ใจบุญทั้งหลายญาติแหงเวลาไปห่วมสร้างบุญหับศีลกินทานฟังธรรมเทศนาในวันสำคัญดอมผู้ขาทั้งหลายด้วยเทินและก็จะอธิการว่าเหล่าชนเจ้าพระอาจารย์ชมพรจันทวงศ์ประธานจัดงานเป็นคณะอำการของวัดลาวชนโตของพวกเราขนอกกับสิเดไปอยู่เนาะแต่ว่าอาจจะไปซ่าจักหน่อยโอเคอาจจะไปกินแต่กินเขาซะบ่แม่นหับประทานอาหาร ไปกินเขา12:00ก็โอเคลังเถือกับสิเลิกเออร์ลี่คำนองเรียนบ่มีไผทั้งเสร็จเล็กมาขนอกกับสิไป

0: little bit but late. That's okay. The ขอบใจนะ Happy Mother's Day everybody there. Okay, thank you the sorry the ไอ้เพื่อว่าบริอ่านบริอ่าน so ขนมอยากให้น้องว่าหลายๆ so ขนมจะเทิร์นอันนี้ไปว่าให้น้องเรียนกับน้องเร่เป็นอันนั้นเด้เป็นอันนั้นลูกบินเดียวขอโทษหลายเด้อลูกเด้ออีเมลบ่ได้เปิดเพลงลูกโซดิสอาทิตย์นี้อาจจะเมทีหน้าเด้อลูกเด้อทีหน้าจะเปิดให้ขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆเป็นได้เมืองลาวโอเคบ่หนาวบ่ฮ้อนเล่นดอได้ยินว่าฮ้อนแต่ทางเมืองลาวเฮาสบายดีขอบอันขอบใจเด้อเจสุวันเด้อ you did very good job last night though what's that here yeah so once againPeter, happy Mother's Day. Same to your wife, your family, the brother. Thank you, the. thank you, thank you. ขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆ So, ขอบใจทุกท่านนะขนอขนออยากอ่านบทท่านอ่านบทท่านสิเปิดไปหายน้องเด่นเพราะขนออยากได้เวลาให้น้องเนี่ยมันจังอันนั้นเพิ่นว่าหลายหลายแหละเป็นอันนั้น What is that? ขอบใจลูกขอบใจหลายๆขอบใจเพราะว่าสิเปิดไปหายน้องทั้งพูด So, I'm going to turn, got a sweet to, เอาเพลงตัวนี้ก่อนเนาะลูกคนเขาหน่อยเนาะเพลงก่อนเนาะแล้วจังเตรียมกันเด้อเอาเพลงก่อนเนาะเขาหน่อยเพลงก่อนเลยจังเตรียมสิปิ่นก็หาน้อง let's see
1: station ID too
0: later it's too early later yeah okay นั่น too early จังหน่อยเอาอันเปิด special แม่เด้อขอบใจ I canHey, is that Tay? Tay, yeah. Hey, bro, did you have a good time last night? I left early because I have to drive home almost 1.5 hours by the time I get home at 12 something, sis. Okay. So, Tay, next time you come, okay? Next time the Father's Day, Leon, you have to invite Ray, Tay, the next Father's Day. Okay, Tay? Where's the picture? Send it to me, bro.We take a picture too though last night. Okay, can not any Mother's Day though. Any peng any support mothers everywhere though. Happy Mother's Day special. Okay, can not about live or die. Sorry though.

0: This is AM 1430, CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
1: โอเคกันหน่อยวันนี้จะพบกับน้องสาวของหน่อย2คนเดเลียนแอนเรย์จะ say hi สบายดีคนนึง
2: น
1: ะ
2: สบายดีสบายดีทุกคนเนาะขอบใจทุกๆคนที่เข้ามาฟังพวกขน้อยมื้อนี้อันก็อยากขอsay happy mother's day ให้ทุกๆคนให้ my mom all my sister in California in BelgiumLike you, Cambridge as well, not like you, Florida. So I want to wish you guys happy Mother's Day and hopefully you guys enjoy your day. We need, can I give me a cake? Pisset. I need men. Moo hak moo pang. Can I? I need a moo gin, moo teal, and moo lap non kukun. Always. I need a man, sao ray, no? หลายคนก็ห้องเราสาวตองสื่อแท้ๆแล้วก็แมนสื่อละอองดาวพาละวงเนาะRay you wanna introduce yourself
3: สบายดีทุกๆคนสื่อละอองดาวบัดเอิ่นตองก็ได้เอิ่นเรย์ก็ได้เอิ่นน่าได้ก็ได้ so มีแต่หลักว่า happy mother's day to my mom so sorry mom I can't be there and then วันนี้ก็สิเว้าคุ้มเล่ากับคุ้มอังกฤษ so
2: จะพยายามเว้าภาษาลาวเด้อนี่เพราะว่าเขาจะมาเว้าเรื่อง legal
3: แม่น
2: ว่าคันจะเว้าละอยู่ประเทศลาวอยู่ community เฮามันก็บ่แม่นสิ่งที่ว่าเฮาเว้าคุกคุมือ so มันอาจจะยากที่ว่าพวกขน้อยจะดึงคําแปลมาแต่ว่าเฮาก็มีลาว lawyer อยู่นี่เพิ่นก็มีประสบการณ์หลายคันจะเว้าละเรนี่มีประสบการณ์หลายแล้วก็มีความรู้
4: ประสบการณ์
2: ประสบการณ์บ่แม่นประสบการณ
4: ์
2: Oh my All this time No on the, all this time Oh sorry So จากเริ่มต้นด้วยเจ้ามาเป็น lawyer ได้แบบไหนวะ I know you're very good at you know

0: talking and knowledge and all the stuff, but
1: man, yeah. ตอนยังน้อยเขาก็บ่ได้คิดว่าเป็นทนายความแม่นบ
0: ่
1: so ตอนยังน้อยต้องก็เป็นลูกสาวกุ๊กพ่อแม่ก็มาจากเมืองลาวแม่นบ่ตอนทําอีทเฮาบ่มีไผก็เว้าอังกฤษได้เขาน้อยก็เว้าอังกฤษบ่ได้คือกันไป ESL จนฮอดห้อง3พุ่น but เขาก็เป็นลูกกกแปลว่าคันเป็นลูกกกเขาก็ต้อง take care of พ่อแม่แม่นบ
0: ่
1: เฮาก็ต้องอธิบายให้พ่อแม่ฟังเรื่องโรงเรียนเรื่อง government เรื่อง everything เฮาก็บ่ฮู้จักปานใดแม่นบ่ซอกันลึ่งสําหรับบัดเฮาใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเฮาก็โอเคซอยพ่อแม่ลัง you know สําหรับตัวนี้ซอย you know แม่เฒ่าพ่อเฒ่า you know จดหมายหยังเขามาเฮาก็ต้องอธิบายให้เฮาก็ต้องแปลให้เฮาก็ต้องเซ็นฟอร์มเฮาก็ต้อง you know เฮาก็ลึ่งแบบสําหรับซอย
0: ค่อยก็เป็นคือกันเหมือนซันทูเบรกตอนยังน้อยกันมีไอ้กกมีเอื้อยเอื้อยกกพร้อมแต่ว่าความที่ว่าเฮามีความฮู
1: ้
0: แล้วก็ความไว้วางใจพ่อแม่เนาะ I end up doing a lot of paperwork too
1: เฮาก็ลืม
0: ไป and a lot of the paperwork มัน legal paperwork right เรื่องรัฐบาลอันนั้นมันก็แม่นสําคัญ
1: แม่นเฮาก็
0: ให้มันถูกต้องเนาะ
1: เฮาก็ลืมแต่ตอนเฮายังน้อยมันบ่ and then พ่อแม่ก็ยังก่อขวนว่าอีนี่มันสิเป็นทนายความแล้วมักแต่เถียงมักแต่ so มันก็ความจริงแล้วก็ you know
0: here you are
1: here I am so you know man
0: but I ค่อยฮู้ยินได้ว่า this is not your first careerคงเห็นว่าจะเริ่มต้นได้degree มาจากหลายสิ่งหลายแนว can you talk a little bit more
1: yeah ตอนทําอิฐก็ you know เฮาก็ยังน้อย16 19ปีแม่นบ่เฮาก็บ่ฮู้จักว่าเฮาล่ะเป็นหยังมีแต่ฮู้จักว่าเฮามักสอนเฮามักซอย so ไปเรียนฝ่ายสําหรับในครูสําหรับsciences so biology chemistry กับ math หลังจากเรียนตัวนั้นแล้วเฮาก็คิดว่าโอ้คือสิบ่ล่ะเป็นในครูปานใดเบิดค่ะเฮามักเป็นหัวหน้า
0: And sure you are
1: And so you know and so you know I thought oh I got to get something more so ไปเรียนต่อหลังจากเรียนได้ education degree กับ science degree ไปเรียน masters so ไปเฮ็ด masters of business administration because คันจะเป็นโรงเรียนคันจะเป็นนักเรียนมันบ่ and then คันจะล่ะเป็นในครูคันจะล่ะขึ้นเป็นแบบหัวหน้าจะต้องมี master's designation so เฮาล่ะคิดว่าโอเคเฮาล่ะเป็นในครูอยู่ but เฮาล่ะเป็น leader so เฮาไปเอา master's หลังจากไปเอา master's เฮาก็ไปเรียน master's and then มีนักเรียนเพิ่นก็เป็นหมู่นําเฮาเพิ่นก็เป็นทนายความพอแห้งแล้วล่ะเพิ่นว่ากลับมาเฮ็ด master's เฮาล่ะนั่งอยู่โรงเรียนนําเพิ่นเฮาล่ะคิดว่าโอ้อีตานี่คือมันมีความรู้หลายแท้
0: ฉลาด
1: กับความรู้หลาย you know นักครูถามหยังเพิ่นก็ฮู้จักเบิดเพิ่นก็ฮู้จัก you know five business เพิ่นก็คิดได
0: ้
1: ทั้งนั้น and then เพิ่นก็คิดว่าโอ้ legal จะก็ต้อง you know บ่แม่นว่าสิคิดแต่ทาง business คันเจ้าเฮ็ดแนวนี้จะก็ต้องวางแผนสําหรับ legal นําโซเฮาก็คิดว่าโอ้มีความรู้ legal มันก็สิโอเคคันข่อยบ่ล่ะเป็นทนายความคันมีความรู้ legal มันก็สิซอยเฮาตลอดชีวิตเฮา you know because เฮาต้อง need all the time
0: คันจะว่าล่ะมีสายดีไซน์ไปโดนใจให้เจ้าไปทางอันนี
1: ้แม่น
0: โอ้มันก็ดีตัวผลนี่ so ข่อยอยากถามเจ้า funny story okay ข่อยอยากถามเจ้าเรื่องอันเรื่อง what's happening in our community okay อันนี้ก็แม่นเอื้อยเนาะที่ว่ามาเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้นี่มีทุกๆคนแบบที่ว่าอยู่บ่ซื่อก็สะดุ้นว่าอยากออกไปเอา marriage certificate เพราะว่าอยู่เมืองลาวเพิ่นแต่งงานอยู่เมืองลาวมานี่แล้วเพิ่นก็บ่แบบที่ว่ายังบ่ได้ register เนาะแล้วเขาเจ้าคิดว่าเขาเจ้าขาด something ที่ว่า legal marriage certificate เขาเจ้าต้องการ what is it that you think they may need from having this marriage certificate
1: อยู่ประเทศเฮามันบอกคันจะบ่มีคันจะบ่มี marriage certificate แปลว่าคันเจ้าแต่งงานอยู่ต่างประเทศแล้วเจ้า

0: มาแจ้งอยู่ประเทศเฮามันก็สมมุติว่าเจ้าเป็น common law ซื่อๆจะบ่แม่น legally married คั่นเจ้าบ่แม่น legally married มันก็มีกฎหมายอยู่ประเทศเฮาว่ามันสิบ่ protect เจ้าเรื่องเฮือนเรื่อง spousal support เรื่อง different things right so คั่นเจ้าเป็น common law จะเป็น common law ได้บัดคั่นเจ้าป้ากันแม่นบ่คั่นเจ้าป้ากันมันก็กฎหมายต่างหากมันก็ different rightsคันเจ้าเป็น common law spouse ลางเทื่อเจ้าก็บ่ได้เพื่อนตัวเจ้าอยู่เป็นผัวกับเมียกันไปก็ซื้อเจ้าบ่ได้ on title แบบคันเจ้า legally married มันก็ต่างหาก you know so there's different laws that protect you so yeah
1: สําคัญเนาะเรื่อง marriage certificate ในคันเจ้าแล้วคันเจ้าแล้วพวกแม่หญิงเฮานี่มักง่ายเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมอบให้ผัวเฮ็ดหมดแม่นบ่บางเทื่อก็เรื่องซื้อเฮือนซื้อเฮือนเฮาก็แบบโอ้ you know จะซื้อซะเอาซื้อบางคนก็บ่ได้เอาซื้อเมียใส่แม่นบ
0: ่ถ้าไปเฮ็ดแบบประเทศลาวเฮาหั่นละมีหยังก็มีแต่มอบให้ผัวซื้อใส่ซื้อผัวเลยแต่เฮามาอยู่ต่างประเทศเฮาก็ต้องเฮ็ดถือกฎหมายต่างประเทศแน่ because คันเฮาบ่เฮ็ดถือกฎหมายคันเจ้าคันมีปัญหาแม่นบ่มันก็สิแก้ออกมันสิแก้ยาก
1: yeah.
0: so เฮาก็ต้องคิดไปนั่นแน่แล้วแม่งิ่งเฮาก็แม่งิ่งเฮาก
1: ็มักง่าย
0: ว่าบ่แม่นมักง่ายมันก็เป็นแบบ what is it our culture you know mm-hmm. our culture is very husband's yeah. right
1: มี
0: แต่ you know ผู้ชายเว้าหยัง
1: ก็ผู้ชายเฮ็ดหมด
0: อย่าให้ผู้ชายเว้าให้ผู้ชายเฮ็ดเมียบ่ต้องมาเกี่ยวเมียบ่ต้องมาเฮ็ดหยังบ่ต้องมาถามให้ผัวเฮ็ดเบิดแม่นบ่มันก็โอเคคันเจ้าแต่งงานอยู่เต็มมือเจ้าตายมันก็โอเค but เดี๋ยวนี้คนก็บ่แม่นว่า
1: หลายปากคนปากกัน
0: เนี่ยเขาก็ปากกันเขาก็หนีปากกันออกไปหาเมียน้อยอยู่เมืองลาว
1: แล้ว
0: กลับมาเลยเมียอยู่แคนาดามีแต่เฮ็ดเวียก you know จนสิตาย and then ผัวไปได้เมียน้อยใหม่ลูกก็ได้มาใหม่เพิ่นตายเพิ่นก็บ่มีพินัยกรรม what now
1: Yeah,
0: lots of problems.
1: คันเจ้าว่าหลายคนเนาะ
0: Man.
1: คนลาวนี่ผู้ชายนี่มักไปเอาเมียน้อยอยู่เมืองลาวมันอาจจะแบบที่ว่า Yeah. คัน Yep. For what do you recommend พวกแม่หญิงที่ว่าอยู่แคนาดาที่ว่า they don't แบบซี่นะแบบที่ว่าผัวไปกลับคืนไปเอาเมียน้อย how should they protect themselves
0: first of all I think Lao women เฮาก็สิละสลาดพอแห้งแล้ว you know เฮาก็มีความรู้มีแต่ว่าคันเฮามีผัวเฮาอื้อบ่ลักเว้าบ่ลัก you know we need to be more vocal you know คันเฮามีความรู้ก็ make it work for you ถามแน่ you know ถามผู้นี้ถามผู้นั้น make yourselfknow what you're signing บ่แม่นมาผัวเอาเจียมาให้เจ้าจะกระเซ็นไปโลด and then มีปัญหามาจะไปหาทนายความทนายความก็สิถามว่าเจ้าฮู้จักบ่เจ้าเซ็นนี่หยังเมียมีแต่ว่าบ่ผัวเอามาให้ข้อยก็เซ็นไปโลด
1: อีหลีฮู้เงินหลายเติบ
0: อยู่ประเทศเฮาเฮาแก้บ่ได้คันเจ้าเซ็นเจียแม่นบ่มันแปลว่าเจ้าฮู้จักบ่เจ้าเซ็น
1: แล้วเจ้าเข้าใจบ่จะเซ็นหยัง
0: so in terms of you knowคันเจ้าล่ะ protect yourself บ่แม่นว่าโอเคคันผัวสิไปเมืองลาวเจ้าก็บ่เว้าหยัง no เจ้าก็ต้องคิดว่าโอเคคันเจ้ามีเพื่อนอยู่แคนาดาแม่นบ่เพื่อนอยู่แคนาดาใส่ซื้อไผใส่ซื้อเมียใส่ซื้อผัวใส่ both เจ้าก็ต้องฮู้จักแหน่
1: yep
0: คันเจ้าบ่ฮู้จัก go find the answer จะไปหาทนายความผู้ใดเฮ็ด real estate เขาก็ดึงเจี้ยให้ได
1: ้
0: เขาก็สิเบิ่งให้ได้ว่าเพื่อนตัวนี้มีซื้อไผซื้อไผ
1: yeah คันเจ้าว่าเรby the time ที่ว่าผู้เป็นเมียหันฮู้สึกหัน
0: มัน too late
1: it's too late
0: มันก็บ่ too late สําหรับมัน too late สําหรับคันเจ้าล่ะ save money โอเคคันเจ้าสิมาแก้หลังจากผัวเฮ็ดให้พ่อแห้งแก้ได้บ่มันสิ cost a lot of money
1: yeah.
0: you know because
1: ต้องเงินมาแก้แบบนี้นะ
0: man
1: yeah.
0: คันเฮ็ดตอนทําอิฐมันบ่มันก็สิเงินออกมันก็สิบ่หลายปานใด
1: คันจะบ่แล้วเวลาเฮาซื้อเฮือนซื้อสานเนาะเฮาต้องได้เอาซื้อใส่ในหั่นแม่นบ่ from the get go แล้วก็ต้องได้เข้าใจเจสอเรื่องอันนั้นคันจะบ่แล้วอันนี้ก็เป็น specialty

0: เนาะเร
1: ย์แมน
0: เรื่องเรียลเอสเตทเรื่องการซื้อเงินซื้อสารหันเรย์นี่เพิ่นมีประสบการณ์หลายโอเคอุ๊บ่แมนอีกแล้วเวียกึดเพิ่นก็มี experience หลายเนาะเรื่องอันเรียลเอสเตทนี่ she is a real estate real estate lawyer too and will and power of attorney and all that
1: มีหลายฝ่ายโซเขาหน่อยก็เป็นทนายความสําหรับ corporate business law เป็น real estate law เป็น family law กับเฮ็ด wills and estates so สําหรับมรดกเขาเจ้าพินัยกรรม powers of attorneys เฮ็ดได้เบิด
0: คัจจาวะ the specialty her specialty จะบ่ได้เริ่มต้นแบบที่ว่าเฮ็ดอันนี้คอยฮู้เงินว่าจะได้เริ่มต้นแบบที่ว่า do more business law แล้วเจ้าก็แบบ represent yourself in court which not all lawyer can do
1: yeah you, so you canada คันจะเป็นทนายความแม่นบ่มี2ฝ่ายคันจะหลักเป็นแบบทนายความขึ้นศาลคู่มือเขาเอิ้น barrister คันจะสิเป็นทนายความแบบแลนเจียอันนั้นเขาเอิ้น solicitor so แล้วแต่จะมี experience แล้วแต่จะหลักเฮ็ดแนวใดตอนข่อยเป็นทนายความตอนทําอิฐแม่นบ่ข่อยก็เป็น barrister แปลว่ามีแต่ขึ้นศาลขึ้นศาลยอดความเถียงแบบ business ความเถียงเรื่องพินัยกรรมความเถียงเรื่อง contract ข่อยเฮ็ดเบิด so บัดนี้หลังจากป้าเฟิร์มแล้วข่อยมาตั้งเฟิร์มของข่อยเอง so หลังจากตั้งเฟิร์มตัวเองข่อยก็เฮ็ดแบบ barrister นําแบบ also ข่อยก็เป็นทนายความผู้แลนเจีย because ตะกี้เฮาก็เถียงเรื่องแลนเจียผู้แห้งแล้ว so เฮาฮู้จักวิธีเฮ็ดผู้แห้งแล้วบัดนี้เฮาเฮ็ดเบิด
0: แล้วเดี๋ยวนี้ออฟฟิศเจ้ามีจักสาขาม
1: ีอยู่วินเซอร์กับอยู่แฮมิลตัน but เดี๋ยวนี้ทนายความเฮ็ดอยู่เขตใดก็ได้แปลว่าคันเจ้าเป็นทนายความอยู่ออนเทเรียแม่นบ่คันจะมีคลายอยู่โตรอนโตก็โอเค because เดี๋ยวนี้เฮามักเดี๋ยวนี้มันบ่ตะกี้มันบ่คันจะเป็นทนายความแล้วจะไปหาทนายความมีแต่จะต้องแลนไปออฟฟิศทนายความ and then เจียก็จะก็ต้องเซ็นอยู่ในออฟฟิศของออฟฟิศของ lawyer เดี๋ยวนี้หลังจากโควิดแล้วเจ้าเซ็นเจียอยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ได้จะบ่ต้องเที่ยวทางไกลก็ได้ you know
0: เพราะว่าสาวรีเวลาเราจะเฮ็ดแผนสั้นนี่เราต้องเอาวิดีโอเนาะต้องวิดีโอแบบมีการชัดเจนที่ว่าจะแม่นแท้เจ้าเป็นคนเซ็นแล้วก็อันนี้ก็ต้องได้ถูกต้องเนาะ so yeah very good I want to pick your brain a little bit more about about wills and real estate
1: okay
0: สําคัญบ่ will นี่ต้องได้มี
1: so wills how ก็ว่าสําคัญ because เดี๋ยวนี้รัฐบาลแบบว่า wills เป็นพินัยกรรมแม่นบ่มันเป็นเจียโตว่าบัดเจ้าตายเจ้าสิบอกไผจัดการมรดกของเจ้าเจียตัวนี้มันก็สิบอกรัฐบาลว่าโอเคผู้นี้เป็น executor executor แปลว่าผู้สิจัดการมรดกของเจ้าแปลว่าคันเจ้าว่าโอเคเจ้าสัญญาว่าให้เรียนเป็น executor เรียนสิเป็นผู้ติดต่อนําเบิดทุกคนสําหรับมรดกของเจ้าคันเจ้าว่าเจ้าหลักให้ you know เอาเฮือนป้าเมียนให้เมียและเพิ่นก็สิ make sureเพื่อนไปซื้อเมียแม่นบ่ so เพิ่นเป็นผู้แลนเจีย so executor ลางเทื่อมันเถื่อมันก็เป็น bank company ลางเถื่อ it could be anybody whoever is in charge but typically it's your, you know your spouse or whatever
0: เป็นลูกเป็นเต้า
1: whoever you trust
0: yeah
1: so สัญญาให้ผู้ yeah anybody that's the person that's in charge and then
0: แต่ว่าพอฮู้ว่าคันจะเป็น executor ก็ต้องได้สละเสลียวหน่อยนึง
1: แม่น
0: เพราะว่ามีเจียสอหลายแม่นบ่แล้วก็มีรายจ่ายออกอีก
1: แม่นAnd ธรรมดาคันจะเป็น executor บ่จักก็สิไปหาทนายความแล้ว because จักก็สิ need ทนายความแปลว่าจะต้องเฮ็ดหยังแน่เขาก็สิแลนเจียให้เจ้าแม่นบ่ because จะต้องยังขึ้นไปศาลติดไปแจ้งนั่นศาลว่าเจ้าเป็นผู้ executor right so คันจะสิติดต่อ so คันเจ้าตายและจะบ่มีทนายความ I mean จะบ่มีพินัยกรรมแม่นบ่ครอบครัวเจ้ายังต้องขึ้นศาล anyways คันสิขึ้นศาลหลังจากเจ้าตายแม่นบ่เขาก็ต้อง spend thousands of dollars and you're doing the same thing with the will so your will is basically saying what you want the courts to actually say it's rubber stamp who's in charge of your estate

0: and you need the probate certificate. เขาเอิ้น probate certificate มันก็คือไลเซนส์แบบว่าไลเซนส์สําหรับผู้เว้าเรื่องมรดกของเจ้าได้แม่นบ่สมมุติเจ้าเว้าคันเจ้าสิไปแบ่งแม่นบ่สมมุติว่า
1: เขาต้องเอาเทีย
0: อยากคิดว่าผัวจะตายแม่นบ่ผัวจะตายเพิ่นบ่มีพินัยกรรมจะไปหาแบ่งและบอกแบ่งว่าโอ้ผัวใครตายแบ่งสิว่าโอเคเอาเจียโปรเบทมาให้คันเจ้าบ่มีเจียโปรเบทจะสิเฮ็ดเฮ็ดแนวใด
1: แล้วแม่นไผเฮ็ดโปรเบทท
0: นายความ
1: ทนายความ
0: อยาก
1: ทนายความติดต่อกันกับรัฐบาลแม่นบ่อยาก
0: อยากสุคันมีพินัยกรรมมันง่าย because จะต้องขึ้นศาล regardless ว่าคันเจ้าบ่มีพินัยกรรมจะต้องไปเฮ็ด
1: ผิด
0: อย่าต้องผ่านหลัง a different way a different route which takes more money
1: yes แล้วก็power of attorney and
0: แปลว่าหยัง
1: ภาษาลาวเป็นมอบอำนาจบ่
0: เจียมอบเจียมอบอำนาจ
1: อยู่เวลาเฮาอยู
0: ่ เฮายังบ่ทันตายเทื่อ so เจียตัวนี้สําหรับแบบจะตัดสินใจบ่ได้ you Kate Ontario มันมี2แนวเขาเอิ้น power of attorney personal care ตัวนี้เป็นเจียสําหรับแบบคันเจ้าเขาลงหม
1: อ
0: ผู้นี้เขาสิตัดสินใจเรื่อง health care เรื่องหมอเรื่องyeah, all that stuff. The other document is called power of attorney, continuing power of attorney for property. Ani, some lap everything else. So, all your money, your financials. แปลว่าผู้นี้คันเจ้ามอบอำนาจให้ผู้นี้เซ็นเจียให้เจ้าได้ So,
1: can your trustee be your power of attorney as well?
0: What do you mean by trustee? You mean your executor?
1: Yeah. Executor. Yeah.You can mop up not power of attorney have pump and
0: bump. Yeah, you can do whatever, but it's different documents, right? So kan ja pai ha thanai khuam la ta bok khaw ba ja lak dai will ja lak dai power of attorney lang ja ta leo ma but there's going to be three legal documents. Your will, that only works when you die. Then you've got your two power of attorneys. Those work when you are still alive and you can't make decisions. So
1: kan ja bol khon lao samkhan ti sut.หลายคนมีอาจจะมีแบบที่ว่าพินัยกรร
0: ม
1: แต่ว่าบ่มี power of attorney
0: ตัวนี้สําคัญก่อนหมู่ because ว่าเจ้าต้องการ power of attorney สมมุติว่าเจ้าอยู่ในโรงหมอแม่นบ่and then you in our Lao community เมียกับผัวโอเคบ่เว้าอังกฤษบัดลูกเว้าอังกฤษได
1: ้
0: บัดจะไปโรงหมอและหมอสิเว้านําไผได
1: ้
0: ท่านจะบ่มี
1: ที่อ่ะตัว power attorney ให้ลูก
0: yeah
1: okay
0: they're not going to take that instructions from your kids so you need that document the other good thing with the power of attorney is not only บ่ได้คมลาวแบบคันเฮาตัดสินใจแบบสมองเฮาบ่ work มันก็ work แบบคันเจ้าสิมอบอำนาจบางเทื่อเจ้าสิไปเที่ยวแม่นบ่จะมักเที่ยว and then จะต้องเซ็นด็อกคิเมนต์แม่นบ่คันเจ้าเซ็นบ่ได้ because เจ้าอยู่ต่างประเทศเจ้ามอบอำนาจให้ผู้ใดก็ได้เขาเซ็นได้คันเจ้ามีเกียรติเขาเซ็นได้ The only thing they can't do is change your will but they can sign any other contract that you can sign
1: yeah and then some come สําหรับ sales agent คือขน้อยนี่แบบที่ว่าคันพ่อแม่เนาะหลายคนแล้วพ่อแม่เพิ่นไปอยู่เมืองลาวแต่เฮือนศาลเพิ่นต้องได้ขายอยู่นี
0: ่
1: แม่นบ่เรื่องอันนี้ก็หลายคนที่ว่าสูอายุสูงแล้วบ่ฮู้จะเฮ็ดอีหมอกอีเมล so อันนี้มันสําคัญที่ว่าจะมอบ power of attorney เรื่อง financials เรื่องเฮือนมอบให้คนที่ว่าเจ้า trust เจ้าแบบที่ว่าฮู้สึกว่าเขาเจ้าจะตัดสินใจซอยดีโอเค so yeah
0: and then เจียตัวนั้นจะก็ไปแจ้งอยู่แบงก์ก็ได้จะไปแจ้งอยู่ you know รัฐบาลก็ได้ because คันจะโทรไปสมมุติว่าจะโทรไปหา CRA แม่นบ่จะโทรไปให้พ่อแม่เจ้าแม่นบ่ and then เขาสิว่าโอ้ใครว่าน้ําเจ้าบ่ได้จะบ่แม่น you know
1: คันมีเจียนี่เราเว้าได้แม่นบ่
0: แม่น
1: I didn't know that
0: same bank เจ้าก็เซ็นให้ได้ everything
1: so right how else can they contact you like if สมมุติเขาจะมีคําถาม how should they go about contacting you
0: email ก็ได้ text ก็ได้ค่อยก็อยู่ Facebook so คันเจ้า you know คนเรา ธรรมดาเขาบอกมาโทรมาคือคันเขาโทรมาอาซิสเทนต์ของตองกะเป็นคนอังกฤษมันบอกเขาคนก็บอกคมลาวบ่ได้ so คันจะหลักบอกคมลาวหลักติดต่อคมลาวจะส่ง

0: Facebook message ก็ได้that's the easiest or just some voicemail you know ธรรมดาคันโทรมาหาต้องเงินต้องหับโฟนบ่ได้ because ลางเทื่อเฮาก็ you know ขึ้นศาลเฮาก็ you know so text is good email is good and then หลังจาก you know เฮามีเวลาว่างเฮาก็โทรคืนได้
1: I want to talk about the leaving the voicemail and phone messages okay like คนลาวเนาะเขาจะโทรไปเขา leave message หลายคนว่าโอ้เขาเพิ่นบ่ติดต่อกลับคืน what is your process อยู่ในออฟฟิศเจ้านี
0: ่ so ธรรมดาคันโทรมาหาต้องมันบ่ต้องก็ติดต่อนํา assistant บอก assistant set up appointment because ธรรมดาคันบ่มี appointment เฮาก็มือเฮามันก็เต็มผู้แห้งแล้วแม่นบ่ลางเทื่อเฮาก็แล่นขึ้นศาลลางเทื่อเฮาก็มี appointment นํา client แล้วผู้แห้งสมบ่แม่นว่าเฮาบ่รับหับโฟนเฮารับบ่ได้ because เฮา busy ผู้แห้ง so ธรรมดาคันเจ้าหลักมีความถามแม่นบ่เฮาก็สิให้ assistant โทรไปถามคืนว่าจะมีเวลาว่างตอนใดตอนใด because you know เพิ่นก็ set up 15 minutes 20 minutes whatever but it's a set time because เฮาก็เสียเวลาลางเทื่อเฮาก็โทรไปหาคืนแม่นบ่บ่มีไปหับเฮาก็หลินโฟนแทกเลยๆเฮาก็บ่มีเวลาเฮ็ดนั่นแหละต่าง right so คันเฮาเฮ็ด appointment 10นาที15นาทีมันก็it's going to happen because เจ้าก็วางข้อยก็วางมันก็สิมีกันแม่นบ่ so ธรรมดาเฮาก็เฮ็ดนั่นนั่น
1: okay you know what Ray it's going to be a very difficult question but I want to address something okay
0: อัน
1: นี้ก็ฮู้ยินพวกเอื้อยๆเนาะเพิ่นเว้านี่โอ้สาวเรนี่คือมาเว้าแฮงแท้คือมาเว้าแบบปกๆปากๆแท้เจ้าจะมีแนวใดที่ answer that you know
0: ว้าวธรรมดาความเสียงตองหนามันก็แห้งพอแห้งแล้วแม่นบ่เฮาก็เว้าไทปากเซไทปากเซมันก็กุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊ก you know ผัวเฮาคนโพลิชเพิ่นก็ยังว่าบัดแม่จะเว้าแม่เจ้าคือเว้าหวานหวานเว้า so friendly บัดเจ้าเว้าความลาวคือ you sound so mad
1: that's how you are
0: right เฮาก
1: ็เฮาก็บ่เฮาก็บ่ฮู้สึก
0: เฮาก็บ่ฮู้สึกว่าเฮาเว้าแห้งแม่นบ่เฮาก็บ่ฮู้สึกว่าไทปากเซเฮาเป็นปักกัก you knowSo
1: and look it doesn't help that she's a lawyer. Okay? She's a lawyer. She has to be tough, okay? Exactly. คันจะเว้าแล้ว okay? เรื่องอันนี้ You want a lawyer to be tough. จะบ่อยากเอา friendly lawyer. They friendly lawyer like
0: Oh, friendly. How can friendly?
1: คือ How push you around, eh?
0: No, no. I can be friendly just like I'm friendly with my Buffett here.
1: Buffett. Buffett.
0: No. How can you say you are how tough?
2: But position right here. You know right here. Your job, you have to be tough.
1: It's her job to fight for your rights. Okay? So, experience. Lao mi te su gap su. You know, at the ok ma beb hang hang noi nung. Te wa kan ja wao leo. Leong ani man sam khan sam lap lawyer. You want somebody strong, somebody tough to represent you.
0: But also I think beb.คนลาวเฮาหั่นนะเฮามักคนเว้าแบบเว้าหวานนําเว้าแบบบางเทื่อเขาก็บ่เว้าความจริงเขาก็เว้า whatever you want to hear to your face that's not me ข่อยเป็นทนายความข่อยต้องเว้าความจริงคันเจ้ามักบ่มักข่อยก็บ่แม่นว่าข่อยบ่ care ข่อย care because เจ้าข่อยรักให้เจ้าฮู้จักความจริง because คันเจ้าบ่มีความจริงเจ้าก็ติดตัดสินใจบ่ได้ because เจ้าสิตัดสินใจเรื่องความ false บ่คันเป็นนั้น
1: ความหวานตัดสินใจบ่ได
0: ้
3: no no you're right no no I agree
0: and sometimes the truth is hard but yes I can be you know tough but I try to be a little gentler with my clients I do laugh
1: we don't mind
0: I do laugh but yeah I work on that that's you know I know I have to be softer and I try to be softer but then some people actually like that I'm not soft I remember when I first started out, you know, Oh, sorry. ขอโทษ ตอนเฮาเป็นทนายความตอนทําอิฐแม่นบ่อือฮึเฮ เฮาก็ว่าเฮาเก่งเฮาก็ you know เที่ยงผู้นี้เที่ยงผู้นั้นคลายเอ็นมากเขาก็ว่าข่อยรักได้ละอ่องดาวข่อยคุยยินว่าเพิ่นเป็นคือสิงหน่อยนี่ that was what they knew me for เขาฮู้จักว่าโอ้ละอ่องดาวเพิ่นเที่ยงเก่งเพิ่นสิเป็นสิงให้ข่อยข่อยรักได้ that little tiger that's what they called me
4: you want somebody like her in court representing you
3: yeah no it's true honey that's your job

0: about
1: It
0: that's your
1: is,
0: job,
1: yeah,
0: you
1: like
0: have to
1: a
0: understand that.
1: villa lao, right? Kan cha ba la lawyer and ka ta sai villa phom hu kong lao is something that lao ton le bill out is
0: Yes.
1: she gets paid by the hour or the minutes that you talk. So you want to be firm and concise with lukha,
0: With
1: right?
0: the
1: So
0: Luca,
1: bo yak
0: yes.
1: om
0: No.
1: bao tong tong lot man man ต้องอ้อมก็ได้แต่ขั้นอ้อมมันบอก
2: อ้อมก็ได้เงิน
1: I charge an hour instead of getting it done in 15
0: 15
1: minutes,
0: minutes,
1: right?
0: you
1: So what
0: have,
1: do you want to pay, 15 minutes or an hour?
0: An hour,
1: And
0: yeah.
1: an hourly rate is $500 an hour. So I try to be very fair. And I know that, you know, คนเฮา actually บ่แม่นมีแต่ว่าคนลาวคนธรรมดามันบอกเขาว่าเขาเลยยินอยู่ในทีวีโอ้ lawyer ทนายความตัวนี้เพิ่นสิเอา15 minute free เพิ่นสิเอา1 hour free เพิ่นสิบ่
0: no.
1: charge ล้วนหน้าข้อยบ่ได้เฮ็ดไฟแนวนั้น only one area of law that doesn't make you pay first and that is personal injury จะไปคันเจ้าถูก accident แม่นบ่จะไปหาทนายความผู้เฮ็ด personal injury เขาสิได้เพราะแห้ง because เขาสิเอาน้ําเจ้า 33% จะได้สนะล้านนึงแม่นบ่เขาสิเอา 333,000 แม่นบ่ so เขาบ่ care ว่าเจ้าสิจ่ายล้วนหน้าคือบ่เขาสิเอาหลังจากเขาได้ settlement
0: แม่นบ่ know they could get something no
1: เขา guarantee that money so that's why they don't charge you up front because they take more at the end so every other lawyer will always
2: I'll
1: charge
2: on.
1: Yeah
2: call home retainer
1: they call it retainer
2: yep.
1: retainer yeah
0: oh,
2: yeah.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah okay
2: well thank That's you right yeah. Thank you everyone ขอบใจทุกๆคนที่เข้ามาฟังเนาะอันนี้ก็มีทิปหยังให
0: ้ yeah ให้พ่อแม่พี่น้อง
2: เฮาเนาะ yes listen บ
0: ่
2: ที่ว่าเจ้ามีประสบการณ์ that you come across a lot
0: So me
1: for me Nadia. So many. You know, how many that about พวกเขานี่คนลาวนี่นะมันเถื่อคนลาวเฮาบ่มักไปหาคนลาวผู้เองโอเค Oh sorry we have a question บางกันดะ
0: Yeah yes yes ตัวนั้น Yeah
2: siphon It is siphon
1: Oh good Okay พุ่นนี่คนลาวเมียคนลาวเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นบอกผัวเพิ่นคันสิเซ็นบอกผัวเพิ่นเซ็นทุก
2: เซ็นทุกสิ่ง
1: Yeah
2: เพิ่นอย
1: ่า Actually ผัวฟังเพิ่นบ่แม่นบ่แม่นเพิ่นฟังผัว That's
2: good
1: girl power Yeah girl power
2: เป็นคนโซคนที่บอกให้ผัวเพิ่นเซ็นเนาะบ่แม่นว่าผัวเพิ่นบอกให้เพิ่นเซ็นก็แบบซั่นแหละอยากให้เมื่อทุกๆคน
1: บ่แม่นว่ามีแต่คนลาวเฮาว่าคนผู้ใดต่างประเทศก็ตามแม่งิ่งนี่เฮามีความรู้บ่แม่นว่ามีแต่ลาวแม่งิ่ง is English แม่งิ่ง is Polish แม่งิ่ง if we are the bosses we need to know more
2: yes
1: and if we know more I think less problems I
2: need to protect ourselves
1: yeah you need to protect yourself because yeah
2: any extra tip
1: no can put I มีความถามให้ส่งอีเมลมาให้ส่ง voicemail ก็ได้maybe ธนา how do question and answer timenext time ก็ได
2: ้
1: man because อันนี้มีแต่ you know เฮาก็มีแต่20 30นาที you know คนก็บ่ได้คิดว่าสิโอ้ละถามทนายความอันนี้อันนั้น so maybe ธนาเฮาเฮ็ดนั่นน่ะก็ได้ yeah
0: who you are นี่ว่าโทคนลาวส่วนหลายเนาะมาเฮ็ด marriage แต่ว่าเฮาบ่มี certificate อยู่นี่นะตัวนี้ธนาเธอจังว่ามีแต่มีหนังสือมาว่าโอ้ข้อยแต่งงานกับเจ้าแต่ว่าเฮาบ่มี certificate อยู่น
1: ี่จะต้องแจ้งอยู่นี
0: ่เฮาแจ้งนั้นเนาะคือคนมากคนลาวเฮามาหลาย
2: คือว่าจะแต่งงานใหม่เอ่ย
0: โอ้ต้อง
2: เป็นการเอา register certificate you don't have to show proof that you're married มีแต่ว่า apply for marriage certificate
0: เพราะว่าญาติธนาก่อนมีคนสิถามเอื้ออยู่ดอกตัวนี้นะเพราะว่าลางคนมีหนังสือมาแต่ refugee นะว่าแต่งงานแต่ว่าเฮาบ่มี marriage certificate บัดเพิ่นสิไปเฮ็ด divorce นะเดี๋ยว
1: มันยาก
0: อย่าคันสิว่าคือว่าอันเพิ่นถือว่า common law ซื่อๆเนาะโอเคโอเคฮัน because yeah we have only 9 minutes maybe 8 minutes because Ray I mean whatever call is coming not Ray Khun
2: the Cambodian
0: โอเค
2: ขอบใจเด้อขอบใจทุกๆคน
0: โอเคค่ะน้องขอบใจน้องสาวหลายๆขอบใจเรขอบใจเรียนน้องพบกันเด้อค่ะน้องชนะเด้อถ้าผู้ใดมีค่ะผู้ใดที่ว่ามีอยากคำถามจดไว้ค่ะน้องจะเว้าให้ลวงหน้าว่าเรสกลับขึ้นบัก

0: สิมาอีกแล้วมียังให้ถามด้วยขน่อยเด้อเอามาฟังเพลงม่วนๆซะก่อนแล้วขน่อยสิให้อันเปลี่ยนอันนั้นมาให้น้องอันนั้นก่อน
1: โอเค
0: บรรยากาศเพลง

0: การเจ็ดดังเอาใบลูกล้อไอ้กรุ๊ปสองเนี่ยมันสมัยเรานี่เตี้ยได้กี่กุมพวงต่อสู้ฉบังเอาสุธิโมสตรีเลือกทำการสตรีอันนั้นทำไมยังกี่ดาวอยู่ยืนนำหายยืนบานรกเคยชั่วจนเจียชั่วสรกไอ้หนึ่งระบอบมุ้ยแต่มันทารมดอกสตรีที่สุฟัวจับดาวไล่สตรีนั้นดอกรุ่ยใส่แต่หายให้เมียนดำไล่เธอจีเมดักนอมนั่งเตียน
1: บัดนั่
0: งไงเด้งเมดักนอมนั่งได้จันหมดดาวตะวงนั่งให้เด้งเนี่ยสรกปราบท่าเมดักนอมครูนั่งก็จียี่จีสตรีนี่กิกรุบเธอจีเมนั่งกิหาวยี่เป็นยี่นั่งก็อันตอนเมียนไปยี่นั่งก็ลิ้วยี่ยี่ลิ้ว
1: บัดนั่ง
0: เป็นจันดังมันดังท่าไม่นั่งแต่ยี่ตัววิ่งเนี่ยยี่ลิ้วไอ้รุ่ยเต้าอัดดังในใดทำไมจีขม้าเอาไปจันไม่กี่ท่าลิวยีเป็นไงตัดต่อคะแนนยังม้วนกรอยม้วนตีลิวยีด้วยเป็นแม่แตงคือยีลิวดีอ่านั่งยมโรคน้าจับปีเคยในใดขนมชั่วสักมาเนี่ยเฮ้ยตามันในตัวขยอยังไงยังไงเนี่ยวันสันติธรรมท่าลิวยีนั่งมันแมนเต้ขนมจิมนอนฟูนันนั่งคือยีก็ลิวเต้ยีลิวก็ตอนเมียนประเดี๋ยวช่วยผมพลื้อดอกสายเรื่องจันนะขนมประวัติศาสตร์ยังนั่งให้เด้งยังเมียนชูฮาที่ชื่อขม้าให้เมียนในจุดใดแบบนั้นเกี่ยขนมจิตันเนี่ยปลายฤดูกาลเนี่ยนิยมบายเด้งเกี่ยคอมในเรื่องตำแหน่งเพศสตรีนั่งเอารวยสมดอกเมียนไรเพียบเมียนสัตเมียนดำไล่ลางนั่งให้ยืนมาดิบานยุลบานเคืองบานกันเบียดนั่งมาหายนั่งยืนเมียนกาสะสายครูนยืนยังได้แต่นั่งมือได้เจียดำไล่ได้กู้แต่ทำไมยืนนั่งจับจัดให้โจจัดให้กันนั่งต่อสุดเตียนฝีนั่งนอนเมียนนี้ถ้ารู้ในจุดทำไมนั่งเมียนดำไล่แบบน่า
1: ไ
0: ม่ใช่เลยนั่งสมดุลดามระวังลูกบุตรในยังไง
2: ตานั่งครูนสัญญาณแต่ยังดูครูนอยู่แต่โอนแต่เมื่อน้องให้บางโอนดังทบบทอกไม้นั่งเมียนตั้งปีนามอหายชีวิตรู้ในบ่อสังคมไม้เบียมันแต่ทำไมประเทศรู้ว่าสังคมแต่ตามตอนนั้นระบัดประวัติศาสตร์ปีพบโลกดีเต็มแต่ยังเมื่อที่ทำไมมันก็ตาตกต่อให้เรื่องปรีจังไรเมียนประโยชน์นะสำหรับประชาชนมวยมวยถ้าเมียนประโยชน์นะของการอบรมเมียนประโยชน์นะของการได้เรียบช้ำเนื้อสารถอเนื้อคุณถอเนื้อจักรยานศาสตร์ระบำมนุษย์ปนเมื่อเรื่องบรักมเจลเมียนปปนกบเละไม่ได้เรื่องนุ่งไว้เอาจางแม่นเต็มขณะยื่นเอาตำไลตะลุ่มเมย์โดยฉะนั้นบางทีเอาตำไลเลยสตรายนั่งเนี่ยสักสามปีไซโคโลจีจัตตาสากูจะอ่านเรื่องนั้นบอกเข้าปีเนียงนั่งเต้นนะรีบกาบาลมาไงไรเนี่ยไม่ให้กว่าบรักมเจลน่าได้จะซีเอาตัวไอ้เต้เพราะนี่เนียงมันได้สตรายเอาให้บรักนั่งเนี่ยสบายแต่สตรายก็เผลอมาไหมไปชงกรองพอดีอัดเผลอบรักนั่งผมจะกัดไปถือในกอร์นอให้ชิวสายมาทีนี้ดาวซาในริกรบแล้วนะเธอบอกว่านักคลายที่ชนะเมียนปนตะเมอเรืองเมียยืนพี่ยืนออกจากเมนเทนออกจากเมนเทนแต่บางแห่งสตรีจะทุ่มลงสุกุมกุศลที่นั้นกี่บ้านบางแห่งตัวอังสตรีปีใส่ขาและอังสตรีกรบแล้วคือเนี่ยปนเมียยืนตะบงรูปสัตว์เนื้อเขมรปัญจสตรีขาและเมียยืนไกรกรอลำบ้าจอดกระพือเนื้อตั้งกระพงไทยนั้นมันงี้บ้านซ้อมมาตุ้ดได้ก่อนหอมยิ้มไปชูออกเลยดาวบ้านปนนี้สมฟื้นเนี่ยดาวเคลียร์เมาเนี่ยเป็นนี่รูปกายยาวลำพ้อมันหล่อได้ปั้นนี่มันดอกนี่เนียงจับกระเจอจอดอัมเพลสเป็นกายกายกระเจอเป็นนี่นี่บางห้างอัมพีตัมไหลบอสสตรายปั้นครองเรือนั่งมาห้าแต่ยื่นหัวคืนเนี่ยเจ๊ตึกตัมไหลในวัดทอกไม้คือจับกระเจอไม่เต็มเพราะถ้าเชื่อมกับหล่อคืนปอนปอนเรืออ่อนลงเนี่ยสักซาสาวเชื่อยอมเอาวิเพียสมัยจะเปลี่ยนปอนเคยเนี่ยปอนเมียยื่นแต่ดอกแต่ปนทำไมนี่นะดอกหันนะแต่ดอกแก้สัวอะไรก็น้ำบ้องน้าเงียบเปลี่ยนเลียนเงียบเปลี่ยนเลียนบ้านนี้เนี่ยชิดข้างแหม่เชื่อบ้องปอนแต่ยึดมันอันนั้นบองโป่งเปี้ยเพี้ยซ้ำเบียดก๊อปนักของเรื่องนั่งคือเนี่ยเนี่ยสักซ่าบานอยู่ก็จะฉบับก็ก๊อปของเรื่องนั่งพระมหากษัตริย์บานตะโตโยมียืนแต่สำหรับเจ้าถึงยุบปะเฮ้ยเนี่ยยืนทวีเนี่ยบานคอร์ดหายในเตียนเรื่องมวยทวีถึงการเตียนเรื่องมวยทวีถึงกระทบเตียนเรื่องมวยทวีถึงไหลเตียนมวยทวีถึงชื่อเตียนเรื่องมวยจงประจบดาวหมองสไลด์ดังเหืองถ้ามียืนหมานจะมือเงี้ยแกไปใส่นั่งช่วยชีวิตฉันหายมียืนเหมือนทีนี้อันนี้คือกระเตะฉบับร้อนนะยังให้บ้านเชียเนี่ยเรียนฉบับได้ละใบในเรือโลกนั่นเกี่ย